0: ยอดกระชั้นเสียยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยละ
0: เรกามาเลยสุราห์